ตังประมาณนี้ตังปิยมนอนได้เมียนประจวนอะไรยืนปีเนี่ยหลบเชียงปนตาขังโป่งชั่วปลายชวนตาขังจึงชั่วตามอง

luôn chăm chơi xong đây xua thật cầm nát pra chuôn cát nâu phung na không nà khai ngay bệnh riêng và mang cru du chăm để chạy kriêng cho bay xôn ta chơi lô mơ nâu chiêm chiêm ọt ปื้อประยัดมันคลายใต้อายุใครนั่นเด้ชายกับอ้อยก้นจูบนั่งมองสงสัยทางใดเอิ้นตายบักสงสัยแต่ไอ้บ่เท่าใดอยู่โกมบุ่มใบนั่งกอดอยู่กูเคลียร์บ่จังบักรีบรับไว้ไอ้อยู่โกมบุ่มใบให้นั่งตาบ่เท่า ឈ្មោះគាត់បើតាមទំនុកតងែតដុកពេលឥឡូវគាត់ស្លាប់កាលចំនួនស្រុកយើងវេទនីប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយខ្លះខ្លះពីរៀនសិលវិជ្ជាណាយើងរៀនដូចគ្នា

0: trâu hai bà sa cu cóp bài chăng sông xua mùi tiết đòi khlay khlay xua bón thiết bón dương thơ bón bạc bón vô bón tự tục ấy nà tục cốt rứ tục bài xà la rứ tục bài hia rứ tục chan đầy tục khẳng khăn ông rứ tục khẳng trang tục nó có bao ao rứ nó có bao khâu khlay ơi mà chứ băng ơi
1: ใครมันตรึงต้องโยอยู่ไปเออโยลุยก็เล่นเอาใจป้ายก็เล่นเอาไอ้พลชัยเอิ้นเล่นเอาได้บ่จังหวะมือส่งสู่สงสัยบ่มันสู่ขยงขยงจัดก็เลยเว้ยต่อตา

บันียงยุมดักใบไก่สายจ้าสมานแต่พืชประมาณไงไอเนียงปูนุกยุมมายุมตายกูอ้อยกำสัดไข่ละงึดโกลอนละงุมกรุบ

0: ไอ้เมียปิ๊กทั้งอ้อประทั้งอ้อปกลให้เปาใส่ดอกเกมันสอกแจ็คที่ประตูគ្នាเฮ็ดถ้าเปาปุ้มงีรูปละออเตียดมาเหยียดบ้านเอากดสลั่นแต่ให้กูนเปาแล้วเอาสัตว์เมียปิ๊กทั้งละไอทั้งละไอจ้อตรอบสมบัติได้ติดซอกกำไรใส่สับกอดให้กูนสิไทย
1: บ้องบ้องที่มันสกายจัดไอ้ยุ่งมันเนียนใดจังตันตามพี่ฟ้อนนะมาไอ้ทั้งไอ้ไปย่อยไอ้เอาสบายโก้ไอ้มันโยซอกตับตะกระดาลที่ทารื่องนั่งไปโก้ว่าโดยชาติเจียงสบอกเชิญมันเศร้าตัวจุกยงสบอกเชิญนั่งอยู่ซีไอ สบอกขนาวสบอกสวายสบอกโดงสบอกสลานายอถือเอาไว้แน่ดอลเป็นนั่งมันไต่สไลด์ลางเต้าจูโปติสัตกัดใครตายตาลึกนั่งว่ามีนอัตนัยโปติสัตกัดใครเอาเต้านะนะกัดยางไม่เอาเนี่ยตั้งไปนั่งสกจัดสลายอันนัดมีนสามกีเวง
0: ยงจังจัดสู้แต่นั่งแมนสู้เปียเป็นสู้ในสู้มาจำน้อยอ๋อตาสมีนไอ้ดอกจะทอมดาวันนาจะดอกบานลูกแก้วปูก็ตรีอ้อไปก็อ่อยลานปนากูนลานแต่ติงซาอ๋อยงจีดาเล่นจมูกอีตา
1: แล้วยงเจ้าตะบันนังมวยปัสนาตะตามียนอัตนัยอย่างไม่ตัวเองไอ้ยงมันไปจำมันแทมคลอยแคลมจูน